0: 一口喷嘛什么年老婆芙蓉啊阿们提督台这路子来回来
1: 云南广播电视台民族广播
2: 云南广播电视台民族广播
3: 那好可不及的
4: 正破价贴五千出柜
3: 降低十三分啊
4: 你苏我社夫
5: 广播涵盖的红
1: 不同的语言传递同一个声音
2: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴
6: 甘美国家甘罗黑靠顶门广播局放拉萨马武汉帕萨中华开放甘合甘索
7: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ข้าเป็นตันคำเขาเสียงขับเสียงโซบองนี้ผู้ข้าเดียวกำคับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฟังประเดี๋ยวนี้ไว้ฟังกำคับไซเลนทองจังตุงเมืองเจในกำคับคับว่ากลางขึ้นยำหนึ่งเดินเล้าจังไซไซเลนทองจังตุงเมืองเจกลางขึ้นยำนั้นสังมาวันใจสองเห่าอย่างไหลอู่ร่ำกันปีนี่เอาเสือใบหือหน่องดีฝังนำหานันกว่าเบามีสุกเสามอง

ไว้ฟังกำคับปิ้นใจเดียวกันมากำจอยกันในกำคับนี้ครับว่าเกิดมาเท่าไหร่เหตุการณ์นี้มาเดาะพี่น้องวงบันยาถาโกยักเท่าไหร่เหตุการณ์นี้เท่าไหร่มาพบกันมาจอยกันกามันยังเด้อจ้า

0: 族广播，与您真情相伴。
1: 股票双含，迷人乐融阿伯当作家。
2: 股票双含，迷人乐融阿伯当作家。
1: 人好手爽，蛤蟆发票广告单。
2: 人好手爽，蛤蟆发票广告单。
3: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนเมื่อไรเอาอ่อนกันมาถ่อมค้ำหมากดีถ่อมดีงี้นั่นจุ่มเหลิงบ้องเหยพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมค้ำหมากอันห้องว่าหอมไอสายหมากโอ

0: ป้าเต๋อซ้ำฮับถอมคำหมากอันห้องว่าที่คำโจตั้งเมาหลองยัง
1: ยี่คำโจ
2: หอย
1: ลาม
2: าตีตั้มตีสาม
1: ผู้บอกเบียดปันเป้า

0: พี่น้องเขาทั้งหลายอันจิมเป้ทั้งหลายท่องโลกไทยเพียงคำว่าดีท่องยินจงเถิดบางโป้บอกเลยปล่อยเมียเอาโชว์ต้องเหอะพี่น้องเขาทั้งหลายอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นใจเหมาสม
1: 云南先生 boys 马空斯巴达，中破噶天先生 boy 阿噶爱。
2: 云南先生 boys 马空斯巴达，中破噶天先生 boy 阿噶爱。

0: วยสลาคุ้มสปราตามจึงพอการละหมั่งกว่าจอมกันลากาชื่อกามตะงาไอ้ครอบชวมชานีคำจังงามนี่ไอ้กว่าซ้อนได้ไงได้หลังหน้าชื่อกาสปวยเตียนท่ามีว่ามงดันสปอมปาดีเทียยินนานาอมิวชาชกูมงจึงชานีและว่าใส่เตียนนามครุมตุบลำท่ามีครุมังรุมแรจอมชกุนนาอมิวชามีครุมกระจาจันจึงคารถจัดว่าไอ้ลำเพทุสิชังครัดว่าไอ้เตียงเตียงปิญยูไอ้เมาเมยนีปังดันนาจอมตัดลากาช่องนั้นเอสวรรค์ก่อนนาไข่ดันในเมาเมยช่องจอมตัดอยู่กาตรงคงมุมดูสีจิ้นผินยินนันว่าอมิวช่างก็ทองก็สร้างกวนดูนาถึงราตานังคลุมกุ้งต้นในลำชิมคงเอคุณนิงก็เนียนป่วยช่างวานาหนึ่งต้นเอตรงคงมุมดูสีจิ้นผินก็ยินนันก็ลักษณ์ดูพลันวานนาดูจังการบูชวามชาญิเพศซาสร้างกวนอุไอสุดาลเงินเธอชิดขุยะชนิดตัวท่าชื่อกว่าท่านชงมิว清水跟王朵咱家村个堂中宅斯莫拉哇阿米个堂个杜克瓦努埃莫多金基奥热布姆兰个个干康纳埃布姆个巴冷埃个银来张曼个达姆达热沙冷埃格拉布瓦拉埃布姆伦看个拉姆铁拉姆热那铁考纳อาจิตชาเรียสิไม่สุนนี่เศร้าจึงครังปูนี่ปูอันจอมง่ายสมดลาว่าอมิวชากระทองเรียจึงคันลำกระบาเพแต่จิตลิลีจอมแอปูมลิงนี่เอชึงกรุบตอนง่ายสมดลาว่าอมิวก้าละจมกว่ามุยเปียวไอชางว่าละจมเรียชานเดกว่าจิตจอมแอปูมลิงนี่เอชึงกรุบตอนข้าศึกข้านูนีลุยกุศลงาชามกาทุกจอมอามิวทุ่งไล่เกรพึ่งจบกระจางง่ายมงาจ้าจันหนิงแรงว่าอย่างเดชานาว่าอามิวชาหนีกว่าว่าอามิวเปื่ออามิวสามามิวเรียอามิวชาสกุชวามชาหนีเทียขุเขากุนันมาจุ่มมากำปองหลีกโลชกุนนาประเทียบรันหลักเทียหลังมาตุ้นดีไรประปรางครัดวังงามายย่าแต่นี้ก็ทองติ่งนามาจันรู้อย่างมาชาเรียงามิงพันปังตนไอถึงกัวชื่อกรูมาชาสนิทชิลไงมากครามาจันไหลแกล้ก็ลุ่นนามาชาคุ้มคู่พระและนิ่งมีเจ็ดเจ็ดตำล่าลู่ไอช่างกลุ่มโสจพันเย็นมนมีจันจันดูลูงามาไอมาจันรู้อย่างไหลแกล้ก็ไอทอมลีฝาชนตานีกัวตาวูจาฟังงวยนตาวังเดียทอช่างลูมาใส่แต่นตาวังกัวนตากระบาลงไงดมลูกของกัวฉันกาสกุมลงไงล้อมเองนตาวังเรียนตากัวทับลูกของดีกลอนนาเรศสันเซียงงังกังไ
1: อนตาอันใดครั้งเกรกจ่ายเกรทุกไ
0: งนิ่งอาจุนเดียตุ้งคงมุมาดูสีจิ้มพิงกัวลีฝาชุนียาอันตาเดียชังวันนาตุมตากัวกับลำสันวุไอชี
1: อันตากลัวกับลาไอไรกุมโพรกดีวาตัวเก่าอะ
0: งาสันวุไอลีฝาชุนตุงคงมุมดูเพะเ
2: ชียงละครไอชิมลียิงท่าชงเดียนาอันตาตึงสารุ่นก่อนนากลัวกับลาไอเรอาสุยานีกุมพรอยเวนมุนนี้ชิงละคองกระบาจุไ
0: อง่าจนดันวุไอตัวดำหยบกบชัดกงนำเดิมชีจิ้นพิงกบกเทียกงอาจอมชายูไอหยบกบเปียช่างนาชีจิ้นพิงกบหยบกูนารูจือง่วยยับตนไอเรนีมาสอบยูเลียน
1: ยาเทียชนะยุบยังยี่กระชงอ่ะ
0: งาสันวุไอชาโกโกสีจิ้นพิงโกขับยุนพอยุนนาขับครั้งครั้งจำอยู่วุไอลึกยิ่งสมบูรณ์จึงขับพออยู่ยังสีไม้สีหมัวฉันเรียนีปังต้นไอหมูชาติพอตัดยังมานำปิโอปัดมองปลัวเรนนาสีจิ้นพิงโกว 波格阿列尊爱。
1: 鲁那沙那布那昆那帕蒙隆波切母蓝勒空民布那母爱曼康的杨勒长拉鲁塞。
0: 那爱这蓬那瓦隆哥瓦格吉格巴昆占有的那爱习近平瓦隆的三万那有列三爱
1: 瓦门努格拉库热格扎阿东瓦拉乌林的林宁米共破格地德拉姆拉鲁阿
0: 那爱李法顺门尼列坦爱
2: 门宁瓦门努格扎爱瓦普姆扎顿那共破格诺院门姆松杜拉鲁爱瓦格诺人爱有样阿苏亚尼共破院格鲁扎诺格巴主爱瓦拉瓦里恩的林英米跟破院清了空战路大美
0: 那爱你大王的被你汤完那用过 group 来瓦中东碰马爱立法顺过东空摸摸度配做没有爱嘎来落阿无爱十年阿双爷摸多个恋爱没做立法顺能马来了这么那กนอยพำละจ่อมัดงาไออินตานาวะจะวังหันวามูลูกโลมันไอกัวกะชาลาชาเทนมชาลคงอะจงลุงกุมพรไปจัตตะจังฉันเถียนตาเกรกันรู้อย่างจำจอมมัดงาไอตัวตามอินทุมกาชกุมกัวชกับตนไอมาจันรู้อย่างมชาเรียงาไอมิงจะพันปังตนไอสัตว์ลวดเหล็กอาเงาทามาจันมันไอมปวดกัวจองลุงไอมช่างงามุ่งกลัวไอมช่างงาไอมจ่อเรียงากาตอนงาไอมงดันตระก่อนนามดิชิตัวตาติงจอมสกุลจ่าไอมจ่อทิ้งข้องเอชสนิดนิ่งสนิ่งจะทุ่มดัวท่าเลยฝ่าชนตาหนีกัวมาจันรู้อย่างถึงกัวมิงโรคเกาลูมาใส่清康也是这口令山田大当路爱上共说也莫莫里沾嘟路阿妈爱山田大正看蓝过嘎顿爱过年是满嘎来嘎他尊爱铁么人山田大过是过吃沾那大是我东哭是我们是沾啦困不看人是过吃沾那让让所苏未表爱碰生热点空上万路么塞习近平大拿上公婆不让你今天你爱哭三爱
1: 南铁呀没动过怕母个罗爱人
0: 那爱李法顺坦爱
2: 那个人大哥话哟开奴怕让你来开人那让有谁来等下你让日了看得人爱你该奴战过你得怎么让他กงตุงตุงก้อนตันยิบจะรุงท่ามูซากโลวไอคุณพรมงเลยก็มูตามไอคูเรื่อง
0: าไอตุงคงมูมาดูไปสันไอ
1: ด้านากุมไกยันตึงลาโนคำจางามาดองไม่ชิมก็ครุมยังจีจีนาอามะคำลามีลูมาตาง
0: าไอ
2: เนี่ยว่าก็สักสิ่งที่มันใจยิงนูก็สิ่งที่ฉันง่ายยิงดูใส่ฉันละข้องเนาะคำจามาไออย่ามุ่งดันตรากจันนะผมแก่ถึงลานี้เพื่ออนาจียังเป่ายาไอกำโพรจพันเกรซโอเอ็มจ่ออันเทียเพื่อดีเกรซสังเกายาไ
0: อเดนี่นิ่งละมันท่าลีฝาชนอากนูยังกว่าจีจีไอลำท่าอาชวาพังจีจูผู้เย่หมดมีชิ้งมึงอาจันลังคราใส่ระยังจีมวนอมาคำลำคูโลมาลองเปาย่านนามาดูปรุระไอกุมพรอย่างชิมิมงาจาบีนดูงาไอตรงคงมุมาดูลีฝาชนอากชายเย็มแพกยินยุดนานิ่งงาไปสันไอ
1: มายันจงโนลุงจงลุงจุพูกราคุเรตาจงลุงลำทาเอรุมชุดโอไอกุมพรนียีคำชาลุมาตาง
0: าไอเดชเลยเปิดฟังมิ่งจู่ตาเชียวตั้งกุศลจงกอดแต่มาสมลุงอาไอ้นมชาลี่เหลียงควันเดียร์ย่าอาชงเอชา 令下银川官那大爹过年万年无碍。是等空某某都拍令阿尊丹爱。是您是个面公说你做爱啥公说眼听过快拉路爱啥恩嘎。蒙丹官那装龙个人公说蒙诺做爱么做装龙之铺贴又之铺眼拉路爱阿爱。东空某某都阿库阿拉阿三爱。
1: 中国那不如啊那的人民杀热塞格拉库密有时大段爱人
0: 那爱
3: 亚国研究生中上三百上那天爱研究生中龙屋的爱旁大不嘎的苏亚荣上三百瓦上那
1: 格扎爱有时大爱蓝格格扎爱你得克格罗杜鲁买爱热是古爱你个昂当路爱大
0: 李莲花那个闹李莲冰过东空某某都啊卡么嘎过东啊无爱了不然脏了他碰撞他们送上诺龙爱屋顶是过跟他双铁么人么都啊又是大蓝路大怒爱
2: 爱过四川那浪浪送诺不离高力撞过三百上千门爱
1: 这个家爱那个家难惹人爱亚通的浪浪送诺不离带天上那人样คุ้มครั้งสิดิกสิจังกระจายไงมุงนางมิดมาตาไอลำอองตั้งลูกะงูฉมันโจตันไง
0: ตรงคุ้มมุมดูสิจิมพินมิดเกรล้อแม่คุณนะงุนโจตันไ
1: อนั้นเทียะกุนดุงคู่ก็มุงตันอะกรรมกาเทียมจิ้นมาไข่ลำเกรงางไอชึงแรนนารำรำสุดสูงวยเปียวไอห้องชึงราคุ้มจุบโกมเตียนลั่นนาประชงรามาซาประเตียบมุงตันคุมจุบโกมเตียนลูนาแรยังนั้นเทอาอสากอเกรรำไออาเตียนว่าไรงายนั้นเทยะทมพังเดียปาดีเทมุงตันนึงสร้างมกรรมมูอากระพะกะแลมชาอมิวชามิดคุมรวดจัดนึงสร้างมกรรมมูอาลุพุทลุโกมตุดมชาแต่รางาย
0: งายมาชันนอกัวโบกงานนะมีมาตาลามเกรเพิ่งจบงานมนุไอเสี่ยวเนียนง่วยป่วยแหล่ไอเทียลี่ฝาชนด้านนี้ก็ตึงลงวันปู่จุงกัวเจียนีน้อยฝูง่วยมีว่าแหล่กาเทียกัวเนียนป่วยคลุมกงต้นสมันในแหล่กานี้สกัมอันตามปันซึ่งจุดคันก็ถอยเชียจอมไอก็คุ้มนี้มาจ่อสมปุ่มตันปาลามคันก็อาเชเรียมาจับนี้ลำตัวแรงนาต้าวางติงกบูกระงางวันสิมซาไอครั้งมากาใครมูลูงาไอลีฝาชนกวดตรงคงมุมดูเพะว่าอามิวชานีอาชนิงนั้นคลุมลูชาปาปาจอมทูนาคูสบวไอพาจะเทต้ากจุดก้อนนาตรงคงมุมดูสีจิมพิงกวลีฝาชนยันถึงกวดเทป้าป้าจมป้าว่ามนุไอพระตาเทียป้าป้าลั่นนาทั้งก็อาจว่าดิบดันไปตาเทียไปดิบจัดแต่ที่อุไอตรงคงมุมาดูมันนี่เดียดจนไอ
1: ฟูดิบชิบรอดแต่ใส่ชีไปดิบตาจังกำพวงมุงงานนากระบุกระลามุงร้องงาใส
0: ่งาไอฉลองชัวมชานีก็กบูละพกตุมตับมาใส่กระทองสัตว์ลวนมาดุ้งกอกช่างวายังช่องเดียนาลำเทียยานาลำสุดต้นท่านไอตาปุงอุษาตาปุงนานียุนนาว่าอมิวชากระทองนาครุ่นถึงเด็ดเลยลำดุมตาองพันผาจื้อชิ้นสปันลำเรียมกาลำสกุมนามกาหลักเลยใช้มันว่าไอลำมุนนาตุงคงมุมาดูก็อุ้งเครื่องไอต้นสกราวเงาอุไอสีจิ้นผิงย่องพังเดียจนตันไ
1: อนั้นเทียมาจันพังครัดแหล่ก็เลยก็ไอถังกานั่นไอจึงคาจันมาสัตปันตรงสุกุลลามเดียตึงยังคมช่างว่างามาได้ในลำนี้ก็อันเทียมุงตันนาลำเทียมาเรียนชาเรียรำรำสุดสูงวิบิโอไอพองชิงราคุมจุบมาเดียนละไอพังกระทงท้อนชุมสจามูคุมจุบไปทุชหมดคัดว่ารังไอเทียมาเรียน มิวมเรียเทียกระท่องทอนจึงคารถจัดลำอุ้มปุ้งรากระท่องทอนคันมาชะง่ามัดว่าเรียไอมังคังกร้าวนายันละจังลากระท่องทอนนามะกำมูจึงคาสวดลากระท่องทอนนาจ่าสุดการชูมชจาลั่นนาเราโลแอปูกานามากินจงขู่นิเพะมาดูปูกาทะหมูช่างกโลลูชงนช่างกมพรอุ้งเครื่องแอชโลจัดลาลูชงนไรงาลูงาปราลำอุ้งเครื่องแอชไรลาลูชงไรสมดลากระท่องเราท่าเรางุยเปียววาลูกางูปุงตอนสมานโจตัดไงลอง
0: าไอมวยเปียวไอ้มาควันควันดันกบูโอโลไอ้กุนซุปนี่จอมกากระทองน้าชัวตะบังท่าอามิวชาบูพุ่นนี่มอนสมดีลังไอ้ว่าอามิวชัวมชานี่จึงเป่าชุบชังตุ่มเลียนกบูกระร่ายว่าอามิวชานี่อะมาคู่ชิงนี่มาดุนไอ้กุนซุปกันนะเราคุ้มกันละร่าไอ้มานำแพ้คลุมล้ามาไอ้แต่ปูกานาทุ่งขึ้นขู่ตุ้งคงมองมาดูก่อว่าอามิวชานี่อ่ะกงทอนฉันมันพ้นจึงตุ้มช่วยดันไอ
1: ้ป่อกำลังมีงวยละมูมารังทุกจอมอูกาป่อลูกข้องหลังงวยมุงตันมุงชวามชายงวันดีวันเก่ากูอูกาป่อมาซุ่มหลังงวยมุงการติ่งจิมราซิมซาลูอูกาง
0: วยกระดูไอ้ป่อเสียนเทียสลังกระบาว่าอ่ะฉันมันก้าเทียเราชัวตะบังท่าลาพ่องเซียนกบูนเซียนงวยกระดูงาใส่มานำสาอาเตียนดูใส่มเรียมชานีก็กระพริงกระพริเรจบกระชินวันนะอาวามงจึงชานีมาค้นนานค้นงาไอมาค้นนี้จอมค้นเร่ตรงคงมุมาดูก็ขันกลมปอมนางนะมันจะมพระเร่มเรียนนุ่มช่างก็ดูพระขันซาตัดมาไอ
1: ยองชินิงนันปวยอัปโยชากบูคลุมไลลูนตามาชายองชตะมิดคลุมมังรุมไรงางวยงาปโยลูกา
0: ตรงคงมอมดูกัวแต่ปูกานามจินจังคุณีเทียตาเสวดกงันนาชกรามชมันเกาตาวูไอยองอนไอมาควันเสียนีกัวกระท่องกัวนาณงวยกระดูตัวงาใส
3: มาตุนนาโนจีกวนนาแค่ด้านในมอมวยไปจอมตะยูกา
2: สมุยจากก็สิ่งจงไอยังลาปยาตาตับดีชิงกิเบียดอันยูมาดูมงตัวตื่อชิงกันวางยังลากันวางตัวก็อยู่หน้ามงตัวตึงตรงมากาเราว่าจะทุ่มไอสระทะแรงไอสระอันเดก็云南四川西藏มงตัวมาดูอุปทางมงโตกับผ่ามาสมว่ามาตุ้ดไอเพิ่นด่วนชั้นใหม่ปุ่มเยียงก็ไรง่ายคุมทอนรู้อยู่ว่าไอจินชาจังขานูอันใดก็ลุยไรง่ายชาอันใดคันก็ปุ่มจ่อปุ่มส่งเพราะคำวามอุคับจับไรปังไรโจชดังเงียมโจใช้คัดไอลำก็มีตาขิ้งดีดรามดูปุ่มลูกข้องหรือแปรนาเริ่มชาญีชดามูคัดลูติมลำคอมนาซากวันทัดยังชิงนี้เจมีคอมร่างไอปุ่มคันพ้นตูไอไกรชอบลงใจบรูกาไกรจ่ากันรั้วไอมจวบยังลากันวังตัวนาชาครั้งมซาเพื่อมชาโกสมุยนจาโกคอมกลาโกมชาลโกมปุโกเปียนงาไกรตันตกจนชิมิงมาไอสมุยอินซาโกนายังลากันวังตัวอินไดทามิงไกรตันคงไงกุมราคมจานาภายชุดโซยาดาดับนังไงสิ่งจุงหงายยังลาภายชุดโซนังหงายมิงดูไอโกบดงางายแต่โกภายชุดโซนานโกมเตียนไอชลอยผลิกละไงกุมราละไงสร้างงานนาปุงลีกโลคอมยังยาดาวาโกกุมราเก้านาเมจิมุโกเรือไอปุ่มลำโกกระเตียงยิงเสะกระครังเก้าง่ายเป็นวังโตจิงถา จากกงวิวอย่างลาเมาที่หนึ่งท่อนมลีกระทองมือเรืองาชิมจัดฉากงาไองูติมละมูกาครั้งชราจุพันก่อจนมลีเตียงชิมมีแอมจัดชิสนิดดูมงจิตลำเตียงอาจารย์แอมลีชิสนิดกระทองมืองาดูตึงตรงมกานาเราจะทุ่มเรือก่อนนาตึงจากมกานาเราจะทุ่มไอมือเรือก่อนตัวอย่างปลิกว่าคุมราจอนอย่างวาวาซาซากำลังปัดอย่างชริยะคมรางไอรำคมยังก่อคุณยะจะรำคมรางไอแต่นี้สำลักของก่อนนาเกรจันในสระมชาเทปีมันเทมันคุมไรสกาคัดลุงไอปลิกนี้โมโตก่อนนาแต่สิ่งนี้จังมุ่งดูลุงไออย่าอุ้มราเทเรนโทชาดึงสิ่งนึงมุดแอบอุ้มลามอุ้มคมราสิ่งนี้ชัดกุนนาลามอุจุดราอุ้มลามคันมุ่งอุ้มเครื่องยุบราใส่ระยำกระทงมืออบรุดอับราอุ้มจ่อลามจานในมจวอย่างลาไผชุดโซก่อนนาเราจานในกระทงมือตัวอย่างโมโตก็อย่างชิงคมสิ่งนอกคำร่างไอกระดาษไพชุดโซนีเทตอนตัดอย่างอันใดก็องลีกลออย่างลำและแปลงก็ตุ้มไปตุ้มร่างไออายักอักขระไอสระก็องลีกลออย่างแรงไรเรือไอมั่งคังคุ้มไม่ก็ยังกองรุ่งไอจึงละครไอชิมจันยิงโซจังตุนจูไปชู่ก็ยังลาพังโมปุ่มเดสายอย่างส่วนอุ่งกามนุมนากีรุ่นนาใจครัดยุวาไอลุงกินไปลโกโกว่าอดทันนา

昆明阿亚什尼金木松阳塔副所长贺春强张母是个男那那晚不敢擦把我爱张母不爱是阿哥不拿电松的人们让爱是阿哥大了空的人们把爱弄定可又我爱可不爱是莫多阿半干个别很高路那是来塞龙顶不令莫多阿双你打困的人日爱让苹果果你困的把爱是莫龙卡哇阿多的爱杨拉派出所过公里不落样路不杀了样无他们杀么嘎该要卡爱他们嘎大不杀你铁木卡不让爱阿电诺中足那路爱阿电该少我爱该样不甘立路不落让我爱人么做令你用个呆梦哈嘎个纸你做内说我们杀你破不多啊你大不杀苦有啦我们爱ฉันเทมาตัวกาลคุมมีโลไอมูลามง่ายเทียดง่ายไรชว่ามชานีเพื่อมิชลุมยาปลิกยาตาเนียะมกามดีขันสตุบขัดวันนายังลานาจิมราซิมสะลามสิ้นกบขัดวังอามาไอเมื่อปูกานาชว่ามชานีเจนันนำบัตรง่ายง่ายกมันเกียนนามันงามาไอฉันเทียปริยาตาเนียเจนันนำบันมจิงลาลุชจังไอใครเรนนาดามชานีมจื่นนาจิรุงสาระเมาหยุงาสมัดเกาชิงเคอเข้าลันสูนามชางาอกุยเอกว่าต้นเรือลำนี้ครุ่มจังกลังตาปริยาตาเนียเพอเจนันเกียนนากรมพีพีเรงามาไอชิงยิงสกุนาชงเศร้าทัวเดนทา杨拉铁四川西藏之木顿埃什阿堪那舒瓦姆沙尼阿恩坦塞兰阿勒万万燕普兰亚路那木杜派出所那布里亚达尼果彭库格兰那邦莱佐什当米达清姆里斯尼扎德拉姆杜埃尤纳布姆果萨中纳那拉布帕达杨姆沙姆莱米恩托埃库什亚德拉姆瓦纳拉纳埃邦来做事当你爹做爱十二个孔样巴黎杨家个公斤困阿里爱瑞派滚阿爱爬瑞阿爱布力亚达尼就那不姆看你虽然萨说要爱蓝看高那是你是故娃娃萨萨蓝电困得蓝蓝孔那有康姆罗阿玛爱ลอยจันในชึงจุดชึงนอมคันง่าไอชว่ามชาคอมซาคอมว่าลำมันหนูไอมจวถ้าชูโซโกมูซาบันยังไกรคอมระง่าไอเทียมเรนวาวาซาซากลังปัดยังละข้องมสุมยะรังไอได้เรมจวยุบตุงยุบคอแอถ้าชูโซดูไอมุงง่าไม่อยู่นาครึ่งซาอเตียนแอซาวาไอมุงง่าละบ้านชิงีซาวาไอมุงง่าจะพอดมานำเกรเจ้านาซาวาไอมงงาเรเจรือไอแต่ถ้าไหลนาบูกามชาอังเกาโกมูซาบานยังพาไหลกาเงางีเข้มจิ้มลังราไอลำอินเจนนาตากมันมูซาบานไอมชาเกรโลกงาไอแต่ไรชัวมชานิชาซาวาจังครึงซาอาเจมีเรดิมปริกปยาจานีโกลุงซานนาเสียงอังไอปุงลีงีปานจังยังอามาไอชวามชานีสิสันคุมจุมนาที่อินทางอลกาอุกัดเกานามตูปลิกปยาตานีก็ท่องมรเดสันนาทังโกสกูอาตานาลามสามจิงลามาไอชินีชวามชานีงูปุงลีกลอคอมมัดวาจังฉันเทโกชนะไปซาตามจิงลาลาเรงามาไอฉันเทไลกาเงาสกับตันเจนันวิสิงคูสันสกอนไมเรือตัดคูนาชวามชานีเพอทังโกจีนจะพันปังยังพาพากลอราไอเข้มชจินชวามชานีเพออาจูสลูไอและตัดเรือมูลามีสตันตันมาไอเจนันวิสิงโกชวามชานีสันไอลามอาจอมจุนไทตันฉันเทเพอเสียงอังสักเสียลังมัดคุมคราล่าลังชงุนนากลังมีสายังราอังไอมูลามมะคราปันชเกตยามาไอ
派出所你零一天零一日您热母个这个做罗亚亚日爱拉米爱罗阿米乌是我们上你婆米吃龙亚路爱么做但是啊那是我们上你梦派出所你啊崩里婆给人看牙给说看个人生到渴望阿买杨拉派出所管康爱是啊你他张母孟康不爱少阿萨阿萨个家红生日金针是我们上你命母爱蓝和罗斯都嘟噜爱杨拉派出所你是您罗姆罗宁是过世家来哇心不够中啊路拉麦瓦爱阿就恩西尼帕是过世家那么多米瓦蒙丹是碰巴地跟着蒙阿姆滚蛋蒙丹是瓦文里木滚蛋ยูนามุงโตรับโตมุงโตอาสุยากอนนาอาชงอพังไรยังลาไพชุโซเพอมุงตันติ่งนามุงจินชานีอามิดมูไอสุยามูธรรมชาปงมุงตันติ่งนาอามิยมิครุมกจาจันกสีกมังพงมุงตันติ่งนาชวาวันนี้มุกอบปริกยาตานีอากสีกมังหนึ่งโตกรุหลังยูนามุงโตมุงจินชามิดมูไอสุยามูธรรมชาปงยูนันสกองตะบังกสีกมังมูไออามิงนีชมิงยานนาสกอนทับครัดว่าไอคุ้มไล่วางใส่

比内河比吗挂不蒙年前的云普尔的做啥专门往地不走脱去的马甘在快干多等很黄靠等我等等快干加海多落等的比内人人多疼人红的往干切茶很黄靠等我等蒙年口岸的那干切茶快干加海很黄靠等我等的是你里的吗切茶的很黄靠等我等本得146文吨南市比较红三能力百内16百三等龙之所本得47国地站南市比较红三能力百内75百三特根来文马内南平县地路江左内挂伯松内旁路800百亩南长内手内马三三阿苗滚拿松旁路内长内手马手内手根南的马龙南比内马กว่าเปอร์ไอฟ้าในทุกข้อโจผังโดได้ผังโด5ปากใบหมู่ในแก่นจะได้ดีขายหยาจางโซได้โสกันมาปนเตอ10ปาก50หมื่นยานปอเป็นกันมาดีเหินโซได้โสกันปนเตอหมื่นยานดอกปีในมาใช้จันปู่ตื้อเปียงสาได้สร้างได้เมียวเอาสอกำใจอามยาซื้อจังเบิกได้ขวัญจักเก่าได้มีดองดีโตอามยาก็ติเจ็ดเหงหมื่นไปโกตั้งหลงโสกำจ่อยได้คึดถึงหิงเปลี่ยนปากเฉยๆผ้ากุ๊กติยันว่างการบุยันหลีจือยันเสือขวยเป้าจังปูได้กาฮบใบเปียหลีต่อถึงเดินหกหางเดินได้มีอามยาซื้อเป้าเชียนเล่งปันเท่าได้คึดถึงเฉียบกุ๊กติไปเจ็ดหิงหกปากเบิ่นโกเจียมไก่ตั้งใครได้เป็นขอสาตั้งเหมาเป็นเชี่ยคำตั้งใครจอมหนังฮบใบปีได้เดินเดินต่อถึงเดินหกวิ่งขวัญบินอุกจ่าได้ข้างมีได้ดิ่มวนตั้งวิ่งเหตุว่าเครื่องขวางมาตั้งหลงที่สอสี่เหงห้าปากสิบเจ็ดกุ๊กตีปลายยันดำสีปีไก่โฮมซ้ำนักดีปากได้สองไปหกเขาสอนปีได้มาเมืองตีนเจนเดินกันมาเฉียดตีวิ่งนินช่างได้สอนหลังว่างตีปู่เจ้าตั้งไอฟ้าได้ถกซ้ำผักดูสนได้มาซ้ำผักดูสนย้ำจังได้ผักดูสนได้ปูขายกาถึงเด้อกาซาตั้งเติงน้ำจังในตั้งหลงซ่อมในผังดูสวนปนเตอร์ชิปากใบหมูจอมหนังหู้ถึงหน้าการซ่อมผังดูสวนปูหักเจอค่าเสิร์ชฉี่ในมีกวนปากใบโกขาได้โจ้ได้กันเหตุถ้าอาเมียกวนหนาโซได้โซกันนำเตอร์มาเจียมไก่ตั้งใครได้เป็นขอสตั้งเหมอเป็นเชื่อคำตั้งใคร

0: ฝึกเห็นผู้รองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจางฝึกเห็นผู้ตามชี้จิ้นเห็น
1: เมื่อสองเห็นไป13ปีเดิน12ได้23วันชี้จิ้นเห็นจงสู้จีอยู่เดิน会中央农村工作会议内，但含一三七话，和跑马三海达内，但甲发马边跑去三海三达，米平沙上马三海三达，黑去马三海达，见到门边罗基伯段安滚三达，合作做单，同地和滚达马米马，米平沙等格，甘在阿米滚达。เธอฝ่ายการไฮดาเป็นฝ่ายการข้างดีได้ดีจ้าเธอด้าการซ่อมซ้ำเนื้อไฮดาได้เป็นได้ด้าการเลี้ยวตั้งหลายเข้าเหตุได้เธอเดิมมั่นสอนเป็นได้ป้องตีมากดีเปลี่ยวจ้า
2: ดิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: ดิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: ดิกเคิร์กไหลกาไปดาเดิมหาย
3: ดิกเคิร์กไหลกาไปลาเติมหาย
4: พี่น้องเขาตั้งหลายสุดเดียวซาจะได้อาหิ่งปล่อยคำห้องปอกได้เฮาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องคลองหนึ่งปล่อยเฮาพี่น้องเขาตั้งหลายถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เฮาลึกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเฮาตัวได้กวางผู้ได้ดัดเปี๊ยโจคลองหนึ่งเบอร์เจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งรังวันเป็นปู่จาผู้เมกันล้ำสองขาตีดงมาต่องแหลงเฮาดังดินคงกลนั่นสองขาปวงกันว่าหาตีหือปั่นกันกับไปกลางวันเอกกลางขึ้นต่องเฮาปุ้นตีปากคงกลนได้หันแหลงกูจ้ำไหนขนเดินต้านตัวเบมันตั้งวันว่าเมื่อกะไปกลางวันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาก้นหรือดินเบิงได้หันเดินวันกูซ้ำเฮาเขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักบางควางได้ดื้อลับเศร้าหมวยนางวันว่าเกาสังเข้ากะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาไอปุ่นเตะเบิ้งกลางวันกะเลยะเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบอร์สังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำห้าเบอร์กะกำเดิงเบอร์ป้าจับตัวพ้องบากุ้นหรือดินเบิงเห็นหูเยี่ยมตุยเบอร์บาดันเบอร์เจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังกันเห็นกังตุยเบอร์บาเหตุใจฝ่ายาดังพันกู้เอื้อขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำห้ามันดำดำได้หลายห้ามันป้าหยากลับไปกลางวันเฮามันกาต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบิ้งคงกลางและเหตุการณ์ผ่านขวางขนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทองเอ็นดีไปเปิ้นไหนยามใดพ้องบาเบิ้งเห็นกั้งฝังเยี่ยมหลังวันหลังวันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงบ้าเบียบรันรันส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาก้นเฮาโป้ขึ้นบุยจึดจึดโหปั่นตาไล่น้ำตาก็อวกบ้าเผอก็สังการเยี่ยมตังวันนะ

带三合团阿本南包当南红变详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。เมื่อวันตั้งตั้งนั้นน้ำเบาตั้งดำโค้งเหตุใดก็ดีกันตั้งหึงตั้ง

早，斗伯奔马来突来带啊，米浪当苗老哥单薄开里根，黑省金省过到来户。米伯人伯乌米罗丹宝，便能合来张龙白飞奔索腾索来，阿行阿卡不能哈人变，没向文拉住龙。三宝妈婆婆张龙过忙忙紧紧白边独后的蓝宝妈很好在大家不误迷路蓝宝长妈很好找奥妈爬边双大牙位不误好长吧好路嘎送贺不误迷路蓝红八灯八雷感恩好过奥乐章嘎送贺蓝红八灯啊不误迷误灯红都中中色色合端中奥动静玩龙玩狼这比让灯包过上来长拨马开根表门色山爹爹今年三内和58分不误迷误灯红三内面多人好灯红过多累了比让得够好那么毛牙动静面面啊。乖咪混门熬外地行那么红呢。腾妈567分不误没误好那么毛三咖喱得够那么红。得够那么红够多东哈干牙得够那么毛嘎喊做混面人变广外。门都嘎厌对整方谈得够里门那么红。人类变地生，咁人不误迷误当空长吧？哎姑哎，暗章黑子黑的，阿拉暗三少，姑哎晚当双三门人，好过来面都晚灯，门白马林把毒灯带啊，门乖都晚灯，都不动真噶面面啊，暗内噶送不误迷误好好，人类早变混门呐。不误迷误担保长吧长吧好黑比黑东干巴等横三票腾咱长内带顾好来面多人三奥嘎送好担保俺就苏地米比乱利息好欧巴带顾担保三吧李奥六内嘎苏百马荒卡黑带顾干啊边上好马堆着混门不着边子苏三黑子吧门乖都晚登来อันว่าเขาได้จ้างนั้นหุ่นมันก้อยมีหลีโขอุ้มกวนเขาจังเอามาส่งหลังจากในสู่เหตุจะว่ากู้เขาอุ้มเปียวอ่ะก็ลองตั้งหูได้ลำบ่าวตั้งดำโขงดุกเจมเบอร์สามดันตัวถึงสามได้อุ้มเป็นปีเป็นร่องกันอ่ะป้าเตอร์ซ้ำหับถ่อมคำไต่เหม่ออันห้องว่าปล่อยซ้อนนำ

0: Yunnan Sense Boy Sumakung Sprada. Jumpo Gakin Sense Boy Naga Ai.
1: Yunnan Sense Boy Sumakung Sprada. Jumpo Gakin Sense Boy Naga Ai.
2: 今月朗安天蒙云的怕我感恩你在朗那时干是会点的那朗那路那时干没做
3: 云南蒙多张摩摩干蒙滚本南热镇朗格格扎爱时干风清跟芒果顺干地如日尽量并不如那不杀了空心满没人没理莫打满爱时干是打了爱滚那是打死你他云南蒙多麦干爹都是不爱那么那路上没地个么顿清理么早在蒙阿十四年度爱是个蒙脸无看麦干帕嘎用嘎蓝当么当做爱苦增康热战瓦爱是个蓝平跟王那莫蒙阿杂度爱普罗给王三外爱是个但您管那让我养让是将容来恩萨天南格来爱苏亚德拉蓝他มชากดีมีหรือสนิทวันมาจัดแพ้อายุคำชาชงวนลู่ไอ้ชื่อกาชื่อกาที่ตั้งวนไอ้พังสีจินพินอากาตัวมีเทียมความมั่งเวนี้ไปบางด้านหน้ายาลู่เดียชื่อกาจอมตัดพังว่ากาแต่นิ่งก่อนนะระว่ายังมองตัวดิ่งอาจังสกุลรงทับสกุลนี้ก่อนมองตัวรับตัวมองตัวอาสุยาอาโมบงดีพิชอนลามอาจอมสตุปขันว่าลักษณะกลัวสปรมกามูชงังสกังขันว่าประเดียบกลัวสปรกันรูกันซาเราเรามาเดือนลาดูนุ่มไอราอังลำเนียยังเลยจังครันว่าเรียรู้ยังลำเนียเราเรากลัวสกุลครันว่าง่ายถ้าตนไอจะพังก้นนาเจรูไอละท่าชิงท่ามงตัวดิ่งครั้งหนึ่งมังอาละท่าเดียคูมาสะตนไอจังมัวมากรรมกลัวสปรมโนรจัดจะพันมันยิงปงให้เดือนนาท่าทำมาจ้านังกระมังกระทอกสนิทรจัดนารจัดสะกัวชะตาละง่ายก่อนนาชะตามาสมนาท่าทำจานังกระมังกระทอดง่ายรจัดง่ายซึ่งไรจังมุมกรรมกลัวสปรลำไปไม่กระจาว่าคุณปวดนานรองจัดว่าลู่ไอ้คู่ระง่ายสื่อการมาชาเนียนถอยคำสมญาชนะยินนันมงตัวฟงชิงกันวังมงจังชาอาสุยาสื่อการมุ่งบันดับนี้ก่อนนาสกุลเจลู่ไอ้สื่อตามจันถอยคำสมญาจะพอดอู่ก้อยมะขายังชิงละง่ายก่อนนาชิงจัดท่าฟงชิงกันวังฟงชันกันไม่เรียกว่ามาต้นมันหน่อยรังกระบาดถูไอ้มาจ่อมาชามาแรงละข้องสีมันมาแรงมาลีมู่ตามมาง่ายไอ้ชะตามาจันทร์เธอคนมาสมยาจะผ่อนอู่ก้อยมาขายอย่างท่าลิงทางมิวฟงชิงกันวังชามกลมมารังรังกาถูไอ้คูเรนนาฟงชิงกันวังนาชาล้มมาล้อท่าปุ่มขาโมรูรูลโมก้าจินยามบินเร่งง่ายมองแต่ดินจีมกวนตับเทียมองแต่มันนั่นกันราตุกุสุนปวดมุกวนต่ำนี้จอมพกาอลัมยูไอพังตัวนาเตียมสมญานาลมันทะยินนันสินามียานาชังเกาทะลมูกาจินยามปินนาคริจังลำเกรงอ่าไอมองแต่กันปินไอลมูกาจินยามดินกินไอคู่เต้าชนานาลตัดเลกาเทียเสียงตัวตันลำก็ขันนามองแต่ดินกินมุกวนต่ำนี้ก็สตามจันทร์แทคุมสมญาทะยินนันเพลละเดียนนามองแต่ละโมก้าจินยามน้ำพัดมะลีอาจังคูเต่าพังนาลำนี้กลัวครั้นว่าใจยินนำเพ่นำนามตีกโมโคคามองแต่งาชมิงตนงาไอเทียมเรน

นำนาไม่ช่ายปอมติกโมตกุสกมงกันติงนาทาธรรมจนามลีชิอาลทาเตอังมงดันติงนาทาธรรมจนาติคูชิอาลทาเตอังไอคมิงกังทาตับเนทาตนไอจพันกวนนาเจลูไอ

0: ชื่อกามแต่งาไอ้ครอบครัวฉันนี่เดี๋ยวหลังหน้ามึงเข้ามาเว้ยเดี๋ยวก็ปังตามาใส่เดี๋ยวหลังหน้าชื่อกามงเดี๋ยวก็ปังตามาใส่การเรียนยันหน้าหลังไปครึ่งกะ
1: ยืนหน้าชูสูงจ้าเต
2: ๋อมึงเนี่ยลิ้นสูงจ้ามันจริงอ่ะ
1: เว้ยสู
2: งพี่สู
3: งอยู่หัวแถวใส่ลิ้นสูงมากอาจจะสุดแต่จ้ามันกึ่งอ่ะ
4: ที่มึงกูที่มึงกูที่มาในสุนิวาจูเป๋บัวอาจจะสู้ฮัวฮัวที่ลูกวันนี้ละสานังอ่ะอีเจที่มาเนี่ยกว่าจะสู้ที่ลิซุงอ่ะอีสุดมาจวบังกงอ่ะอามือที่ติดตัวจวบังกลัวอีที่มามีมาที่เมื่อสิจวงอ่ะยูนัสเซ่กูเนี่ยมีกว่าอีสิเซวามาวันนี้สิยังอ่ะฟูชินเสียกว่าลูฮูวันส์เปย์ลูชวูดูลัสนี่ยูมาเมื่อยลิยูมาพีวาที่ฮักว่าจูสิฮักว่าจียูนักว่าเมื่อที่เมื่อชีเบิกว่าสุดเด็ดวูกวาลีมาเที่ยวหิ่งเหวี่ยงสิสิทุกการจุลินวะโมเนลูพีกว่าเบิดเดอเนโมเนหัวลูเสวามาอักเกจุลินวะมองให้เสกว่าเชื่ออาเจสุนีเตอร์ลิดูนิลิสเนสเนจังวูชอบเบิบลินวะนับพิเศษกว่าเนี่ยความสุดเดฮัลโลว่าให้สุมาอเมียชอบวาลีวะสเนทับบ่อินุสิวูลูปามากว่าจูว่ากว่าวาลีสุมาที่เซสิทุมยุทธการจุลินวะวูลูสเนเบมาชีเซียนโล路比古罗木瓜每张我一年是日本年芝麻大半年啊。阿姆尼亚阿姐苏店一妈咪妈自己妈妈就忙啊。森林大波铁色铁砂骨铁砂一米一的铁豆骨铁的年是为在政府年一米地哈妈的初几年。马年年比阿哥杰路一米妈一级的四年是阿姆海尼瓜一米妈年产比一级的年。历历四四三度森林最土豆马路白路是一双多十五妈配齐瓦的四年啊。一直说了哈嘛就叫丢木年这年苦不好不穷嘛黑色瓜不要路过年没瓜一不说话里嘛天赋年瓜六年十副组里不里嘛年一不三哈嘛铁色天赋年瓜六年体副总啊过年没嘛里里一级里一时路色我嘛连设备就里旺一时都不数年很好你吃三年门课他云南省丰清县人民政府一时都被富米的瓜就一度地里讲话里旺很好你吃三年的话体质瓜就很奇怪吃冯清贤冯三杰比瓜马娜娜哈佐迪拉斯你有吗没意你有吗皮瓜你好你是三年门克达临餐时冯清贤瓜哈佐迪拉斯冯清贤阿米亚德瓜鲁湖鲁都学子里天马瓜比提特朗是否多拉马的斯摩瓜是米的比年古就国的斯摩壮士壮士我来和米的年所家嘛就叫我介绍三年云南不懂么瓜鲁湖鲁都白鲁时阿克介绍是谁国家体德党比木子诺子瓜食物独立塔最多一次瓜有马德斯姆等哈马九九体德党食物独立马德斯姆瓜是米的年银行你是三年瓜九九九云南瓜木子诺子瓜学子里南路亚木都一三马里三马最多个瓜云南马德年每天每吃阿面就阿马体德百年啊云南瓜每天每吃就阿十九日就阿龙马年木古特斯瓜吃富奶瓜里富嘎得走外地马子吃富奶瓜古富嘎得走啊国民还瓜罗皮瓜就说哈嘛就说这年每天还不是马瓜云南瓜每天每吃白瓜瓜五度瓦里里里接下土路每天每吃马提都很爱往吃十对组里白里马天富奶瓜你吃里富十组里五度干马日本带瓜原南白路瓜加比母你吃里的瓜种啊每天每吃又要比提白马瓜就云南瓜阿们写铁路瓜富这个一米没接特里把谁不铺不说话大路一米地面路一望你对你是出国大波富爱时某年些年国家地在路比租大路记录一直地马的嘴接着接米相互远去一米的瓜二两亩米里里二两亩马瓜高古里子白路一级米一马的什么不管说的我来户米马年年为富这里子年了这年国富还不穷马瓜某年路比瓜不得二两亩米马地得的比没见一直地饿了饿米无毒了无毒格嘛天寒历史出门对格的脚里天寒富年过吃出富三百里无福嘛历史实在白

0: 开心爬山迎难，不料被压毛干带皮心，放靠干龙没落发跌，为了高山美。
1: 放海爱心爬山迎难，不料被压毛干带皮心，放靠干龙没落发跌，为了高山美。
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสามใหม่ปองนี้ที่เผาะมีกำลังใหม่การเห็นสั่งเวกจักในยินาเซนได้เทียมแข็งแห่งไปตามดีฟงชินเสียนปอเกิดจองการนำดินหอยน้องและด้อยกองโยปังขำลับป้าเอ๋อกุ่นตายสีสองกุ่นหาได้ไปสี่กุ่นเดือนหนึ่งถึงเดือนเจ็ดยินนานเอาเฮ็ดเถินเฮ็ดเคอคายออกต่างประเทศไปปั้นแปดหอยหาสิบเจ็ดตนเซาตั้งกาลี่ไปขอบเดือนดีเมืองเรียมได้ปุ่งนั่งไปตามนำดีสูงเมืองไห้เสียนยับดีการเอาโฮจักเกี่ยวเซอร์ขอบหน้ากำจอยเซอร์มาคเมนทำอีกทำไรมาลำพินเสียนปลูกโฮหอมหาหอยมู่เซอร์ไหลมักป่งลงร้ายเก๋เข่าปีนิมากล่องป้องเอาของเก่าเปลี่ยนของใหม่มีตาดีหือจุ่มร้ายโกดเจ็ดปั้นแปดหอยกุ่นปอกพระเตจโอโรซืออยู่ตีไก่กิมเกาะดอนฮัดเหรียญปล่อยมักเตียกเต้าตานพระเตจญี่ปุ่นว่าป้าจังฮับห้องเอาบ่เดี๋ยวกวยฟังคณะข่าวสายใหม่เข้มถีเก๋เข่าปีนิมาโครงการสุธีสุฐานตั้งเส้นกระเดตามการขำพอในเส้นเว่ยเส้นเฉินฟู่เข่าเลิกไปหมั่นก้องยุกสูงการเหตุสั่งจาดีอันมีตีต่างไปบ้าขาดเท่าไหร่หยันสังผัดติดการเหตุสั่งให้หน้าโจบ่เดียวนับเสียงออกแห่งกายเสียการสุดยอมการต้องโหลตามดีฟงปินการเลือกใจเขียนตัวนับตามกันก็ว่าเจียงคึงปีไปอ้อนนำสั่งการเงินการเหตุสั่งเวกจักมีคมเปิ้งขึ้นเนื้อตั้งเส้นเท่าไหร่มาหอยปุ่นใดศูนย์ปลายเจ็ดการเหตุสั่งเวกจักก็ได้ปอกให้ได้ดีมากำลังไหมได้เที่ยงแห้งๆไปตามดีผู้ดามข่าวสารวันเสาร์สามคำกลางคืนลูกในซิงวันปังคงสือจันฟู่ไพเมิงตีฟงสินเสียนนายนันเส้นไดฮูเดินแปดดอกเสาร์สามคำกลางคืนนาลีวายตาหนึ่งถึงแปดตาฟงซานเจินตีฟงสินเสียนมีฟุ้นหาลงตกป้าเอ๋อนำดินหอยน้องและดอยกองโลปังขำลับประได้ป้าเอ๋อกุ่นตายเสียสองกุ่นหายไปสี่กุ่นนับตามคนหนึ่งไข้กรหอมสอนปีนี้เดือนหนึ่งถึงเดือนเจ็ดยินนานเอาเฮ็ดเถินเฮ็ดเคอร์ขายออกต่างประเทศไปปั้นแปดหอยหาสิบเจ็ดตนแถมในระปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นไดเศร้าสีปุ่นปลายเจ็ดได้ออกไปขายถึงพระเดียญี่ปุ่นเตอร์โกเยนนานฟงปิ้นพระเดียและบาทเมืองเศร้าหกตีเดปีสองพันปลายเศร้าหกโตมาเมืองแหลมเสียนในเพอร์สือยับจับเวลายามดีการสั่งเตียงซบตั้งกาดีไปขอบเดียนฐานพระเดียนั้นปีนี้ครึ่งปีไปอ่อนการกาขายซบตั้งกาดีไปขอบเดียนตีมงเรียมเฮ็ดได้ดีมาพอกดถึงสื่อของโคเข้ามาและขายของโคไปหอย46หมื่นตนปลายทำลายระปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้16ปุ่นปลาย3จีกางเงิน47กว่าแยนปลายทำลายระปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้75ปุ่นปลาย2เมื่อโดนเมืองไห้เสียนตีสื่อเจ้าภาษาใต้12ปันหน้าอยู่ตีมงหุ่นเจินหันเขตการเอาโฮจักเกี่ยวเซาขอบหน้าออกแห้งเติมซอยการเซลมาคอมเมนต์นำอีกแถมไหนมาไล่ลงชนตีล่ามพินเสียนปูหอหอมหาหอยหมู่ปลายก่อเข่าฮอตย่ำเซลเหินยังแย่นต้องนำสั่งการเงินจักฮอตถึงสี่หอยหาสิบหมื่นเยนตาเซลไดเยเหินได้เมื่อเยนขึ้นเนอเก๋เข่าไปนี่มาห้องการใช้เจินปูจะเอาปีหยาหลายเจอหลายอย่างมากำมุนการจกจ่ายปั้นตรงเงินเอาของเก่าเปลี่ยนของใหม่ลงไปปั้นเปียดหอยเจ็ดสิบบาทกดเยนโซป้าค้าของสั่งที่จะฝ่ายการเนี่ยกดเหมือนเหยียนปลายมีตาดีกับสุ่มร้ายกดเจ็บปั้นแปดหอยกุ่นปอกการก่อเรื่องนี้จะเหยียนเสือหอยเป้าจามปูว่าเจียงหอดถึงเดินหกดับการสื่อเป้าเสียนเลี้ยงโป้มาเถ่าเก๋ตั้งพระเกศหอดถึงชิบกดกุ่นปลายเมื่อด่วนพระเกศโลซืออยู่ตีไก่กิมเกาะดอนฮัดเหรียญการปล่อยหมากเต้าตานพระเดียญี่ปุ่นออกปากว่าประจังฮับห้องเตะนับตามห้องการเพียวข่าวสารใหม่พระเกศไทยเพียวข่าวสารนาราที่ว่าเยลาและเปิดตาเนียนซ้ำฟู

ู้บ้านเมืองไปหุ่นไตพระเตดไทยวันเสาร์สองคำอ้อนซ้อมปอเกิดสองการจีหมักเตียกเตียกจีไฟฟงปิ้นสองการเฮ็ดหายใจขาดเคยการล้อมกลุ่มป้องตั้งจีไฟหมายรอรถและห้องปานการในเสียงเฉินจีหมักเตียกใสเสาเตียนและเสียง

0: ไหมปีนลองคำเพจเสียงปองนี้เพื่อข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
0: สีจิงพิงทรงสูจีปี2019ตัวดังเก่าโลกเซาเจ็ดคำอยู่ในพำลงหย่องย่อและเสียดสร้างภาษาปันธนังกันจำเริ่นตั้งพระเตียถันปากกำหนันจีออกเจ็ดสิบปีการอาแดดทุกทีเป็นดินเหี่ยเป็นการอุ่งอาดนำจางเจ็ดสิบปีนี้ได้ไหลซื้อจ้ำหมันหมันเฮาคัดแข้งกำตื้อไหลเริงการพัดเตียดอันปิ้นพัดเตียดมีหลายภาษาปิ้นแต่หนึ่งลำเดียวกันนั่นเอาการหักษาปิ้นแต่หนึ่งลำเดียวกันและภาษาปันธนังกันเป็นการตาดีสูงสุดสู่ภาษานั่นคัดแข้งกล่องซาภาษาปัญญามักซื้อพัดเตียดจงโกนับเสียงขัดแข้งเตียวเขาสินตั้งจอบเมียนอันใกล้จีขอการภาษามีเรื่องเปิงสงโกขัดแข้งและจบเห็นเมียนดีผัดกิจภาษาตามโต๊ะกึดปองเฮทอดถึงปิ้นเสียงเดียวกันและตามโต๊ะกึดปองอีแถบกับกันม่อนเหตุภาษาและม่อนเหตุที่บาดมั่งหันอีแถบกับกันขัดแข้งตุนอยู่จูภาษาขึ้นสู่ลงหากันหอยไล่กันขอนเปาะกันปกตังความหูฮอดภาษาสงขวาปิ้นหมูจุ่มเดียวกันไปเป้าขาดคัดแข้งแถมไปภาษาหน่อยและบานเมืองภาษาปุ่งเนิ่งคือการเขาอยู่เฮากินจุ่มหลายสู่ภาษาสุกล่ามผันใจไปเป้าขาดคัดแข้งพร้อมสู่วัฒนธรรมนี่เป็นการพร้อมสู่เล็กแลบยางสั่งคันทาภาษาสงขวาพร้อมกันมีนั้นคัดแข้งสู่ภาษาอยู่ฝ่ายไปก่อย่าเรียนเป่งกันเอาก่อย่าอามาขามภาษาปันธนังกันคัดแข้งอยู่เมื่อสอนสืบนั่นปุ่งนั่งอยู่เมื่อปุ่งนั่งนั่นยานออกการไหมคือกล้องป้องภาษาแห่งตั้งเป็นเตียงหนึ่งลำเดียวกันเคลื่อนโดยตามสาขาคัดแข้งเทียมแข็งแข็งตั้งก่อนอ่อนการเกิดป้องภาษาจุดเพนเมนดีผัดติดภาษาปันธนังกันจำเนินไปบ้าขาดมีทางผู้ฟังต่างหายอ่านสกามเพออกนี้เป็นข่าววันไหนทำเหียนความคิดสีจิ้มเพนปองนี้ก็เพออกถึงตีนี้ยินดีกับต่างหลายหับฟัง
2: ตีกรโทให้กูกรครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุขบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบอน
1: ตีกรโทให้กูกรครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุขบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบอนเมทักผู้ฟังทั้งหลายเซาซาดีอยู่ที่กินฟันข่อยปิ้นก้องเจียนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซปอกนี่ข่อยเดี๋ยวกำคับอันมวนวันต่อนใจนันมาเผียวหือทางไลฟังวันนี้ดีสู้กำนาฟังนี้ปิ้นกำคับสู้นองแอลป่อยผู้เตรียมกำผู้ใส่ล้ำผู้คับห่องก็ปิ้นคำเจียนในกำคับคับว่ามาต้นนองเหยสองเห่าไปเขาป่อยหนังกันวันนี้ปิ้นฟันปีใหม่สังขันไตเห่าต้องไปต่างในฮันเปิ้นก็ปิ้นสู่ปิ้นเยิ่มปิ้นมวนสาสะเบาและเศร้าจูกันนุ่งเครื่องไต่ห่างแห่นไปปล่อยมาต้นน้องเหยสองเห่าไปเขาป้อยจอมกันโคปีมาควายปีใหม่สังขันไต่เห่าต้องไปกุนไหนซุมโคบ่มีการเศร้าเห่าตังซองกวยไปแอวเขาป้อยหนังกันจูกันไปแอวเขาปล่อยฝังนำคล้องตีวิ่งเสียงหุ่งหันซุ้มมือน้องต้องเปิ้นเสียวเหยเองกันคับฟอนก็มีเสียงกองเสียงกองหนึ่งเนียนปันปล่อยสังขันปีใหม่หือนองสุกใจมวนเยิ่มประเดี๋ยวเฮาไกวสุกันมาฟังกับคำบทนี้

ก็มัดนี้เฮาไกวจูก็มาฟังกำคับไปเทียมตอนฮับมาเอลมึง12ปันหนาผู้กดเตรียมผู้ใส่ล้ำผู้คับห้องก็ปิ้นไอคำแจ้งอยู่ในกำคับคับว่าโฮใจซุมยินบ้านเมืองไตสุขสบายเชียงฮงเมืองหลวงเมืองใหญ่มีมาไวหึงยาวบ้านเมืองเฮือหึงปึงไซไผเมืองต่างหลายหังมีมามาเอลฮอดปันนายำได้ยินดีต้อนรับพี่น้องต่างหลายมาดินเอลถึง12ปันหนายินดีต้อนรับสู่สาวเบาไหนบ่เดี๋ยวเฮาไกวจูก็มาฟังกำคับบทนี้

ต่อมานี้เฮาก็สุก็มาฟังกำครับบ้านคงไตยินดีต้อนรับผู้ก็เตรียมผู้ใส่ลำบินไอคำเจนในกำครับครับว่าวันนี้หมูเฮาเยิ่มใจบ้านคงไตเฮาอุ่นตุ้นวันปล่อยเยิ่มฮับเขียเกี่ยวมาฮอดมาดินมามวนสาเสิร์นแอปกันมีตังก่อนอ้อนตังหลายป้อนายบ้านเฮากับตังนายในคงเยิ่มฮับเขียเกี่ยวสุกุลมาดินมามวนบ้านคงไตเฮายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับตังหลายเยิ่มฮับเขียเกี่ยวสุกุลมาแอวมาฮอดถึงบ้านคงไตเฮายินดีต้อนรับสุสาวมาแอวหมูเฮาเยิ่มใจสุสาวพักไปก็ยังใจติดหาประเดี๋ยวเฮาไกวจะกันมาฟังกำคับบทนี้ปิ้นคำฟองและอิน

0: GD ชิดิคะแลละโคโคทูจีดีออย่า
1: อีนายาอยู่โชเจโคทูจีดีชิดิคะแลละโคโคทูจีดีออย่า
0: อึโคมีโคออโลนาโคสชาสนาปาชัวปาชิดิโปโนกากาตัวละแลยีนาซึกูเยกาเตกาเตเวเตดะติมาลาเชฟูชีอึลูฮาลูมีปามีโยเวนาเกทาพุเลชุนิกาสออกาเมจิขออุสหปาสมายีนาอนุโกจาทาเฮปุขอวิมูติฮิฮิฮางาชิสตุยฮอบิชิวมูลิคูอามิซุพีอนุโกจาเกตากาเตดะเวเตดะติมาลาลิจามูไฮชิจาคือชิคือเยเลติมิจากาทิโชกุจกุเชลาพิชิพูชัวงาฮามุติตาเวอาโวกาดูโฮฮาลาโอจะขอบ้าคือลาเวชัวยาติวาวาสฮิฮิฮาวากามูบีอยู่และมูสปาเววิจิตรโอลิเวดักกือกาชิวอโลสมาจัวและตอตามูสิบุฮานิเวทาจะปาพอมาตากูโอ้โหกูติละจิเลนะฮานิจิขอบ้าคือลาเวสติมาเวติจาลิลิกาเตมูมึงกือติกาลิลิสวิสิจิฟูกาเตวิพอโลคอตาวิคิติเลอนุโลมาชูเวเตคาติเลกาเตมูมึงเวมาแห่แห่ติดาลาจิชิเตเวเตคาติเลกาเตเวติดาลาลิจิฮากือคาเดเตฮอกาจิชอบพูดนี่แหละจะขอวิสาปาขอมายีน่าซื้อกูเยะกาเตกาเตเวติดะติมาลาลีเช่ลีน่าบุปันชิเช่นิมพูยีน่าซื้อฟูชิชิรมิจูฟูชิวปากุสโอกาชิเวฮิฮาปันชิเช่นิตาคือตาเลนิชิโอนิมุชอฮินาลีทากาเวฟูชิชิฟูซาจูมุเยกูดูลาเลอลูฮาลูมิปะมิโยวิทาฟูเลนาจอชนิกาสโอกาเน่ฮิฮาปันชิเชนิทาลิชาสฟูชิชิมุยลูลาเลอลูฮาลูมิปะมิโยเวติกนาจอชานิเตนิเลชิขโนเชนิมุยลูจื้อจื้อกลาตูกอจาติตาเวคิเตเลยิจิกวาลิปูฮิฮาปันชิเชนิทายินาอสจิติตากิมุจาเวเตคาติกฮาลาเย็นาเล่เฮปุขอวิมูโตมาจากอยู่มีเกิดคู่เฮปุขอวิมูอบุอนาก็จะติมาเวมกอบุอนาเวเล่ยินาอวิติอยู่คือมีให้กว่าชอบพูดนี่แหละจะขอวิสหปาสมายินาอนุก็จะท่าเฮปุขอวิมูที่ฮิฮิฮางาชิสตุยฮอบิชิวอันนี้ขอวิชิตยาท่าแต่กูที่หาฟื้นท่านี่จะเอาฟื้นพักลงมาเยนะมิงเกวิมูจาปายามานีอานะติอุกจันชีขอมาฮอกิชิวเฮปุขอวิมูเลเยนะมิงเกวคายาเฮฟูจาตูมูติยาเพชิวนี่คือเรนชีขอขอชอบาฮลาเวฟูเอสมูลิชิกจาจิคูอามิซุพิเกจิเวดาเวออยาทาฮามุติเลอนุกจาเกตากาเตเวติดาติมาลาลิจาจะขออุสหปาขอมามุลิคืออามิจิพิโอมูติฮาอจิขอวาขอฮีดุยวอตโตวอลูชิวอันนี้ขอชิดยาทะแต่กูติฮาฟวิทะติชิขอฟุพะโลมามูพูอจิสวาวาโกฮีวาบะกาอันนี้ขอชิดยาวิทะแต่กูติฮาฟวิทะสิชิงาฟุพะโลมาชิดนี้นี้ชิสวาปานาโจมูไฮชิมูฮุยจื้อจะเคยชิเคยเย่เลติมีจากราธ

Jaga le ja ule, no fu ka ko to la tabli ko ka pa jo. Yo hune, la bo pa li ko ka omu kime vi li ko ka pa omu ti ma ta ta. Chideku, ja uku, kui mi vi yina mi tsu chen o chieta. Yo chi ka ko chieta le, la hu cho zi vi li ko ka ma wo ma. Le yo vi o cho jaga ku, chideku, no fu ka ko chieta. Ane anu ma ku, apu api ga ma ku, nga do ku.โอ้โหเวทโต้ชิดเปิดถ่ายกากูเลยมาซาจ้าแฮ่ก้าขึ้นเนี่ยขากาวกายาปิวเปียวกาชากายาปิวตีจุยตีกิเชียนเนี่ยเวยาคูเลยยาแฮจ้าเนี่ยเวโอ้โหกูหาด่าเลยตีกิเชียนเนี่ยเวกูไม่รีคอนนะฮัน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破价片五千出柜，
2: 当代十三分呐，
3: 你送我媳妇，
4: 广播行代灯红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放怪行阿喵跟孟金南，咱那边阿兴怪坎仔。
6: 放怪行阿喵跟孟金南，咱那边阿兴怪坎仔。
5: 黑里皮莫泡烤孤鲜牛，
6: 黑里皮莫泡烤孤鲜牛。
7: 别浪可当奶手里有啥，走了阿庆，但黑看我包内，好地但黑当奶灯，地难米。越南省快干杂，黑米满浓浓。凤庆县薄边皮来干来土。เหตุกนไตสมกาสองโกนิสีโกมขาได้หันปีได้เดินเดินต่อถึงเดินเจ็ดเมืองเชียนดันได้ขายเห็บเดินดอยออกตึงกะปนเตอเหงเปลี่ยนปาก57ตนว่างการเจียชาเครื่องขวางเข้าตึงหลักตึงเมืองเล่มเขาอ่านด่าการค้าขายตัวลอกตึงในเหตุได้ดีเตอมะดันพินเชียนซ้อมได้

0: ปิกเห็นหูรองเข้าเจ้าเมื่ออามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจานเปิกเห็นหูตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไป13ปีเดิน12ใน23วันชีจินเพียงจงสู้จีอยู่แล้วหวยจงจางลงชนกงเจ้าหวยอยู่ได้ต้านขามอีกซ้ำที่ออกเขาเผามาซ่อมให้ละได้ต้านกับฝ่ามาเป็นเผาเข้าซ่อมให้ซ้ำละมีเปียงสาสังมาซ่อมให้ซ้ำละเหตุหือมาซ่อมให้ละแกนเข้ามันเป็นดอกกี้เปิดดวงอันก้นซ่อมละครบสาเจ้าดันทั้งตีเข้าก้นละมากมีมามีเปียงสาต่างกันกำใจอามยากุนดาเธอฝ่ายการไฮดาเป็นฝ่ายการข้างดีได้ดีแก่เธอด้าการซ่อมซ้ำเลิกไฮดาได้เป็นได้ด้าการเลี้ยวตั้งหลายเข้าเหตุใดเธอเดิมมั่นสอนเป็นได้ว่างตีมากดีเปลี่ยวจ่า
2: ลิกปุ่มไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: ลิกปุ่มไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: ลิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
3: นี่คือนายกาไปลาเดิมหาย
4: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดเดียวซะจะได้อาหิงปล่อยคำห้องปอกได้เฮาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องคลองหนึ่งปล่อยให้พี่น้องเขาตั้งไหนถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เฮาเลือกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเฮาตระกวางผู้ใดดัดเปี้ยเจ้าควางหนึ่งเบอร์เจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งรังวันเป็นปู่จาผู้เมกันจำสองขาตีดงมาต่องแดงเฮาดังดินคงกลนั่นสองขาปวงกันว่าฮาตีหือปั่นกันกับไปกลางวันเอกกลางขึ้นต่องเฮาปุ้นตีปากคงกลนได้หันแดงกูจำไหนขนเดินต้านตัวบีมันตั้งบันวะเมื่อกะไปกลางบันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาก้นหรือดินเบิงได้หันเดินวันกูซ้ำเฮาเขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักบางควางได้ดื้อลับเศร้าหมวยนางบันวะเกาสังข้ากะไปกลางบันพ้องว่าเกากลางบันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูเยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาไอ้ปุ่นเตะเบอร์กลางวันกะเลยะเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบอร์สังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเบอร์กะกำเดิง

มือป้าจับตัวพ้องบากุ้นหรือดินเบิงเห็นหูเยี่ยมตุยมือมาเดินมือเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังกันเห็นกังตุยมือมาเหตุใจฝ่ายาดังพันกู้เอื้อขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำได้หลายเฮามันป้าหยากลับไปกลางฟันเฮามันกาต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบิงคงกลางได้เหตุการณ์ผ่านขวางขนเดินซ่ำกะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทวงเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบาเพิ่งเห็นกั้งฝั่งเยี่ยมดังปันดังปันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงมาเบียบรันรันส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาโกนเฮาโป้ขึ้นบุยจึดจึดหูปั่นตาไล่น้ำตาก็ออกมาเผอก็จังการเยี่ยมดังปันนะ

八代三合团阿本南包当南红便详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。เมื่อวันตั้งตั้งเด่นน้ำเบาตั้งดำคงเหตุใดก็ดีกันตั้งหึงตั้งเจ้าตัวปูปุ้นมาหลายทู่หลายไต่อ่ะมีหลองตั้งบิ้วเหล่าก็ต้านบอกใครหลีกันเหตุสังจินสังก็ต่อได้หุมีปวกหนึ่งปูอู้เบโลน้ำเบาเป็นอันฮับไล่จ้างหลวงไปไฟปนสอดเถินสอดด้วยอาหิงอาขาเบอร์เดินห้าเดินเปียดไม่แห้งวันร้าจู่ลุ่มซ้ำเป่ามาเพอเพอจังหลงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเด้อดำเป่ามาขำหัดใส่ตายกะปู่อุ้มเบโดดำเป่าจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาไปใหญ่ปู่อู้เขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอปู่อุ้มเบอู้ดำคงป้าเดิงว่าไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกะส่งเฮ่อดำคงป้าเดิงอ่ะปู่อุ้มเบอู้ดำคงโตจมจมเซื้อเซื้อฮับตอนจมเอาตุ่มจินหวานดงหวานหนังเจอปีรองดำเบาก็สั่งหลายจังปวกม้าไข่กันเปี่ยวมุนซื้อสันเตี้ยกำนันซ้ำได้คือ58ฟันปู่อุ้มเบอู้ดำคงซ้ำได้เม่นโตเดิงเขาดำคงก็ต่อไล่ลืมปีร้องเตะกู้เขาลำเบาหยาต้มจินเมียนเมียนอ่ะก้อยมีขนมันเอาไว้ตีหิมดำคงนั่นถึงมาห้าหกเจ็ดวันปูอู้เบอู้เขาลำเบาซ้ำกะเล่เตะกู้ดำคงเตะกู้ดำคงก็ต่อตุ้งฮักกันหยาเตะกู้ดำเบากะหันโซ่ขนเบี้ยนั่นเป็นกว่างไว้มันตัวกะเยี่ยมตุ้ยจังฟักถามเต้กูดีมันดำคงหลังในเป็นที่สังกำนันปูอู้เบอู้ดำคงจังว่าเอ้กูเอ้อ่ำจังเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่ะอ่ำสามสาวกูเอ้วันตั้งสองสามวันนั้นเขาก็ไล่เบี้ยนตัวอ่อนหนึ่งมันไปผาลินป้าตกดำตายอ่ะมันก้อยตัวอ่อนหนึ่งตัวโบตุ้มเจนกะเมียนเมียนอ่ะอ่ำได้กะส่งปูอู้เบอู้เขาเขาหลังในเจ้าเป็นขนมันเนาะปูอู้เบอู้ดำเบาจังบะจองบาเขาเหตุปีเหตุต้องกันป้าตั้งหึงซ้ำเผียวถึงร้ำจากในแต่กูเขาไล่เม่นโตเดิงซ้ำเอากะส่งเขาดำเบาอ่ำเจ้าสุดีมีปีร่องดีสีเขาว่าปะแต่กูดำเบาซ้ำบะเดียวลูกในกะสู้ไปม้าห้างขาเหตุแต่กูกันอะเป็นสังเขามาตุ้ยเจอขนมันโป้เจ้าเปลี่ยนใจสู่ซ้ำเหตุว่ามันก้อยตัวอ่อนเรื่องไหนอันว่าเขาได้จ้างนั้นขนมันก้อยมีหลีโขอุ้มกวนเขาจังเอามาส่งหลังจากนั้นสู่เหตุว่ากู้เขาอุ้มเปียวอ่ะก็ลองตั้งหูได้นำเบาตั้งดำโขงลูกเจมเบอร์สามดันตัวถึงสามได้เป็นปีเป็นร่องกันอ่ะป้าตา

แทนไปปล่อยมาตัวน้องเหยซองเห่าไปเขาป่อยจอมกันโหปี้มาควายปี้ไหมสังคันไตเห่าต้องไปกุนไหนซุมโคบ่มีการเสาเห่าตังซองก้อยไปแอวเขาป่อยหนังกันสู่กันไปแอวเขาป่อยฝังนำคล้องตีวิ่งเสียงหงหันซุ้มมือน้องต้องเปิ้นเสียวเหอเองกันคับฟอนก็มีเสียงก้องเสียงกว่องหนึ่งแน่นปันป่อยสังคันปี้ไหมหรือน้องสุกใจมวนเยิ่มประเดี๋ยวเฮาก้อยสู่กันมาฟังกับคำบทนี้

ก็มัดนี้เฮาไกวสุกมาฟังกำครับบ้านคงไตยินดีต้อนรับผู้ก็เตรียมผู้ใส่ล้ำบินไอคำเจนในกำครับครับว่าวันนี้หมูเฮาเยิ่มใจบ้านคงไตเฮาอุ่นตุ้นวันปล่อยเยิ่มฮับเขียเกี่ยวมาฮอดมาดินมามวนสาเซินแอปกันมีตังก่อนอ้อนตังหลายป้อนายบ้านเฮากับตังนายในคงเยิ่มฮับเขียเกี่ยวสุกุลมาดินมามวนบ้านคงไตเฮายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับตังหลายเยิ่มฮับเขียเกี่ยวสุกุลมาแอวมาฮอดถึงบ้านคงไตเฮายินดีต้อนรับสุสาวมาแอวหมูเฮาเยิ่มใจสุสาวพักไปก็ยังใจติดหาประเดี๋ยวเฮาไกวจะกันมาฟังกำคับบทนี้ปิ้นคำฟองและอิน

จากและจากอื่นเลยนอฟเข้าคอตอลาตาลิโคกาปาอยู่ยูฮึเนลาโบปาลิโคกาอมูคิเมวีลิโคกาปาอมูติมาตาตาชิดะคือจากอือกูคุยมีวียินามิจุเชียวเชตาโยชิข้าวโคเชตาและลาหูโชจือวีลิโคกามาโวมาและยูวิโอโชจากะกูชิดะคือนอฟเข้าโคเชตาอันเนอนุมากุอาปุอาปิกามากุงาโดกุโอฮอวีโตชิดะเปิดถ่ายกากากุเลมาซาจาแฮกะฮึเนคากาโวกายาปิวเปียวกาชากายาปิวติจุยติกิเชนยาเวยาคูเลยาเฮจานยาเวโอฮอกุฮาดาเลติกิเชนยาเวกุมิลิโคนาฮัน

จากและจากอื่นเลยนอฟเข้าคอตอลาตาลิโคกาปาอยู่อยู่หื้อเนี่ยลาโบปาลิโคกาออมมูคือแมนวีลิโคกาปาออมมูที่มาตาตาชิดคือจากอื่นกูคุยมีวียินามิจุดเชื่อเชตาโยชิเข้าคอเชตาแหละลาหูโชจือวีลิโคกามาโวมาและยูวิโอโชจากกูชิดคือนอฟเข้าคอเชตาอันเนอนุมากุอาปุอาปิกามากุงาโดกุโอฮอวีโตชิดเปิดถ่ายกากากุเลมาซาจาแฮกะฮึนเนคากาวกายาปิวเปียวกาชากายาปิวตีจีติกิเชนยาเบยาฮูเลยาแฮจานยาเบโอฮอกุฮาดาเลติกิเชนยาเบกุวิลิโคนาฮัน